0: 道党黄开马帮到了黄河尼龙搞半门墩内涵黄河岸喊没合点尼龙双半坏门墩帮拍到拉塔也门烂内涵拉塔到了黄河喊没合点尼龙双门三半烂比你横比百安红润边当身尼连摩干软动的边狠发生烧接门根薄ตัวละเขียกลงสามปันเปียดหอยไปหาเหมือนกุ้นปอกไปตัวละของขวานี่หอดถึงสาวสามเหมือนตัวไปการก้นนี่อยู่ตั้งพระเตียดเป็นที่หกที่หกที่สิบสองนางหลวนปันกาจ้ำนำมูนาจังฝ่ายไปเลี้ยงปูปูปังงาดีเลยยกซุ้งนำจังการเลี้ยงปูปูปังงาดีเนื้อโรคบานเมืองและพระเตียดหิมนำเมย์ไม่กงโขอยู่สิบสองปานาเจ้าตั้งยกเฮ็ดปันกาจ้ำปอกนี่นี่นำหือผูกกุ้นอันมาเตะพระเตียดเหล่าพระเดชคันเนียนฟงหนีสิบดีมาเข่าพร้อมปองตังผู้กุ้นโป้กวนฝ่ายไปเจินฟู่ผู้คำตวงโฮงการนาจางโคโสผู้ห้ำเห็นสังซ้อนฝ่ายไปปูบังงาดีในโฮงเห็นดงเดบผู้มีนาจางที่นักในโฮงซีเนนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเชียดตาลีจงหนีปองสือขัวเข่ามาค้าขวกต่างพระเดชฝ่ายไปห้องสั่งให้หน้าห้องสั่งนี้จีการเงินเศร้าเจ็ดกว่าหยันไปเตรียมปีกายเวลาจำเนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในเสวียดปุ่นไปซ้ำจองการค่ายขู่ออกไปต่างประเทศนี่พ่อเพียรถึงประเทศไทยประเทศเยนันประเทศออโรซื้อฟงบินบั่นเมืองและประเทศเปลี่ยนสิบดีในหันมากยิดนี่เอาค่ายออกต่างประเทศพอถึงสิบสองกดเดียนไปจะเตรียมปีกายเวลาจำเนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในสิบหกปุ่นไปเปลี่ยนห้องสั่งให้นางนี่เอาค่ายถึงประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ประเทศมังจาลาโกฟงบินบั่นเมืองและประเทศ32ดีเวลาเศร้าแห่งยำหอนปีนี้หนูจังเจ้านี่ซาซุ่มจองกันฝั่งตะจุ่มนำฝั่งตะลดความลดฟันลดตำกันหุ้มหลินเศร้าจีได้ว่างโหลเป้าจังยังเศร้าฟงนี่ที่ทั่วเจ้าเสียนเซียงชุนได้ตามสาเจ็ดคำตองลาเฟียดการเคียดจ้าเพียงการสับสารีตามลงมึงการทำเหียนและสังซ้อนฟงนี่ดังมันไซเตอร์การสับสารียำเศร้าแห้งยำหอนหือลูกวันเด็กค่ะหมูปอเมียกุนเฮินออกไปหาการเหตุได้เหยาเฮินตกพันเดือใจสองปั่นเกาหอยกุนไปปีนี่เฮิงปีไปอ้อนหงซีเนี่ยการเวียกเฮิงจักอันมีคมเปิ้งขืนเนื้อพระเจ้าเฮาหนีการโก้อีกเทียมแต่เตรียมปีกายเวลายำเนินกันหนีอีกเทียมหอยปุ่นใดหกปุ่นปลายสีการโก้ยำเมินเดินหกหนีอีกเทียมไล่มาจองการจูเจอจูจองก่อปอกเกินมาพบจอดอยู่ในเวลาวันปล่อยโมยาพระเจ้าชงก่อมาฮอดเดียวจงยังเชิญชวนปูกัวจ้าไว้เส้นเจียนข้างไว้พักกระตาป้องเก่าตัวกระดาบันมึงเข้ากันเสียนจินฝ่ายไปโมยาลีเดอร์เปิ้ลนั่นออกมาวังชิวฟงโคฟงหนีเก่ากวนหนีเจาะเข่ากับดินเจียนผู้ปักว่าไหวเจ้าปูวันสิบเก่าข้ามหมอกปากตั้งกระดาบันมึงเนื้อลวกหนีถากว้องวังฮาเพียนึงจองการกัวบ้องเข่าเฮ็ดเจินกงจืนันนันจูพระเตียดหนีมีอำนาจนับตามเรื่องการพระเตียดในการปุ่งนึงนันมาเลือกเสียนพระเตียดอันกัวบ้องกันเข่าเฮ็ดพระเตียดจงกวนหนีขัดเคียงฝนตัวอยู่ในหัวการจองหนีเขาจัดการฝนตัวตัวกันอันว่าญี่ปุ่นลาซินผู้เป็นจงดีพระเตียดมาเลเซียนางหลวนอยู่เตียนสไตล์คาเธอร์ปานเต้าว่าตัวผู้กุ้นก็เตรียมเฮาซานใหม่นั่นว่าจังพระเตียดมาเลเซียนี่คัดเคียงมีผินจันพระเตียดจงโกพระเตียดเดียวหัวการไต้หวันนี่ปิ้นราชการพระเตียดจงโกผินจันพระเตียดจงโกเดียวเนี่ยปลายโจกระบาดเมืองเนื้อโลกหยินจู่ไล่มาเล่นเปียดแล้วก็สิบเก่าคำหมูขั้นหมูเต๋อเลยจ้าหนาเกดีผู้บินจงสิรินกูเวินเยสลานเกิดมินไหวตัวพระเตียดยีล่างออกปากไปอ้อนพระเตียดยีล่างนี่คัดเคียงเขาเฮียดจานโลการฟังเดฝ่านันเลโจพระเตียดขมหิ้งนี่เขาเฮียดการด้วนกลุ่มไปเทียมพระเตียดยีล่างนี่ตวงไหลจะหยงกองป้องจานโลจะไหมเขาเฮียดการด้วนกลุ่มไปฝันตัวพระเตียดอเมริกาพระเตียดยิสเดียตั้งใจเฮ็ดตวงตัวพระเตียดยีล่างนันพอถึงเวลาบันมังหันเดินเปียดดอกสิเปียดคำบันมึงไปหุ่นบันตกพระเตียดกระดนพิยาหนีบ่เกิดการเพียนเดินไว้นักแห้งปลายป่าเหือสามหอยสิบสองกุ่นตายเสียมีสี่ปั้นหกหอยสิบเอ็ดกุ่นได้เจ็บซังมีสองหอยเก่าสิบกุ่นหีห้าปลายอันนั้นคำเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงบางนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึศไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงค์

0: ปี2240ด้นเก่าล่อ21คำสิจิงพิงช่องสุจีอยู่ที่พอมอุ่นตุ้นบ่ให้มีหน้ากับตั้งปั่นอุ่นตุ้นไซต์ตัวมูทงจือตั้งพัดเตียนหนันเพื่อกำพักเสียออกได้หลายตุนอยู่ปุ่งเนื่องเรื่องเบิ้งสงโกจูประเดี๋ยวนับเสียงต้องได้คัดเคียงบ่ฝึงไว้มันขั้นตึกปืนกันให้หน้ามาตุนอยู่บ้านตุ้งมังคืนไปพบจอด ตั้งไว้สุดฐานกับตั้งเฉินฟู่ที่จะเข้าเลิกกระเทตามตั้งทรงยางที่โดยช่องกั้นให้หน้ากระเทตามห่างคาเจียกไว้หันทำเฮียนเลยจะยุ่งนำจางกั้นเฮสั่งเชเชเทดีช่องกั้นหมันเวินห้องสั่งให้หน้าตินักและยับหมันช่องกั้นปุ่งเนื่องมาเขาเม็ดนำตามซอสดีมันกุ้งและมีกวางตาดีอันปุ่นสากันตกพันไปเทียมหนันตุนอยู่กั้นให้หน้าอีกเทียมตาโซไดเหือบ่ให้มีหน้าอีกเทียมตาโซไดเหือไปบ้านตุงมีกำลังไหมเหือบ่ให้มีหน้าจุ่มไล่แต่ห้ำพึ่งถึงมีตีตาดีไฟ
1: บังเหือบ่ให้มีนาจุ่มไล่กับตั้งหมูจุ่มกะลาบัดมึงสูฝ่ายคาเทียงกระเทตามไปย่ายเขามืดสูบาดเอาซองกันผงเนืองบันตุ้งมังเกินพบจอดตือปินกันเจ็ดชิ้นเปื้อพักก็ถึงซองกันผงเนืองไปบันตุ้งและกันให้หนาสูประเดี๋ยวนับเสียงสั่งเตียงพระเตียดกันให้หนากาแกนเคียงแห่งนั้นเฮ็ดตึกปืนดีไฟ
2: กำไม่ก็แก๊กกำโลเฮ็ดข้าวดินมวนก้องปูจี
3: ฟังล่าสามาโวหันภาษาจงฝ่าคอยฟังกำคับกำซ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตั้นคำเข้าเสียงคับเสียงโซบองนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับ

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียกับเสียงสัวปอกนี้ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正确的天津智慧，
4: 当代时尚文化，
5: 你说我在乎，
6: 广播涵盖更多，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿金怀感戴。
8: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿金怀感戴。
7: 飞碟皮膜破口孤显流，
8: 飞碟皮膜破口孤显流。
9: พี่น้องขอทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจะเลือกอาหิงตั้งให้คำบอกเลยเขาตีตั้งให้ตั้งหลายได้ตีดักบียินานเซินอยู่คุณมิ่นห้องไข่ข่อยกุมตันผมจมยี่สิบเจ็ดตั้งจงโก้ลำเก้าหลังยินานเซินหยิบตื้อเปียงจ่าหลายอย่างหลายเบลยกสงร้องข่มกูต้นดิบตัวยี่หลายเชื้อหลายเบลและปุ่นตีป่าได้คนตั้งลาทาไฟลูกตั้งจงโก้ถึงเบิ้งเล้าตัวต่างกุ่นโคปุ่นตื้อเก้าหิงบุญตุนปีได้เดินเดินถึงเดินหกปางแหลงบินตั้งเซินตั้งหลงต่างโซ่โกนขึ้นถึงสามเหงเปียดปากไปห้าบุญสี่เหงสองปากโกดองสอนดีดุมดายกสงเปียงจาคุ่มกูตั้งเด้งปูเด้งป่าอึ่งขี้ดำขวางขี้ดำใบกงโคและปุ่นตีป่าอยู่สิบสองปันลายกเหตุดูเชียงเจ้าอยู่เขาสู้เฉาได้ชูจ้าปองเหตุดองคุ่มกูให้ฟังนั้นเหตุเด่นปองกึมให้ลูกอ่อนอยู่เขาสู้เฉาได้ให้ปัดไปดีซะรองดีตั้งกำหมูจากัดกาเหตุอากันได้ดีดันผู้ปงวอกออกมาตั้งจงโก้ปั้มเชอปิ้นโตอยู่ฝ่ายเรื่องกงสือเดินเหตุดองจอมอ่องจอมตีดันย้ำเลยเจ้าฮับถอมเขาสตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินเปียดได้สิบเก้าวันยินานเซินอยู่คุณมิ่นห้องไข่ข่อยกุมตันผมจมยี่สิบเจ็ดตั้งจงโก้ลำเก้าหลังแล้วข่อยดัดจับโดจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีนัดได้ตีสร้างให้กุนเบิ้งตั้งจงโก้อยู่ดีซ้ำสาลองต้านนัดดักหลวงได้ตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมังบุถกบานฮัดกัดจามปองจูจ้าตึกจามอึมถัดอึมเศร้าตีสร้างสีจงบิ้วดีเข้มได้ดำหลายดมน้ำหมูจากัดกาลำตือมาเต้าโทรองตีสร้างกุนเบิ้งจินนันอยู่ดีซ้ำสาได้ยกส่งมาเจอเฮือรองกู่มือวันเบิ้งจินนันเช่นได้อยู่ดีซ้ำสาเช่นดีเฮืออยู่เช่นปิวจาสาใจเซนไว้สู้จีว่างดินมักไข่ขุยอีกสำตั้นคำลูกเขาตากันห้าปีดามสิบสี่หลังมาเลือดเซนเท่าเดียมเขาออกเปียงจาวิวปองเหตุได้ดีสำสามได้เป็นผู้ดันเกินหนักเป็นลูกเชียมปองเหตุรองข่มกูต้นดิบตูยี่หลายเจ้าหลายมิวมาได้เอารองข่มกูว่องสุดตันเซาต้นดิบตูยี่หลายเจ้าหลายมิวเหตุเป็นรองตีสร้างตีดักเลยจูจ้าข่มกูปองจอมรองคักบิ๊กซะเจ้าคือตั้งหลายได้จำรองดีปองตายยิงสามเปิ้งหลงในถัดกันเต้าทูต้นดิบตูยี่หลายเจ้าหลายเมียวจำตั้งรองตักอันปองกันรูเทียบจอม

ันให้รองป้องกันข่มกูต้นเด็บตัวเยี่หลายเชื้อหลายเมลหรือปุ่นตีป่าเช่นเหตุได้ดีเติมมาหน้ากันมันจับได้พี่น้องเป็นผู้เขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังดังเส้นเขาตีลูกสามฝ่ายได้กาดโซจ้าป้องกันให้มันป้องเหตุเป็นป้องตีมีตัวถึงตัวเยี่ดำหลายป้องตีมีต้นกูลำเด็บกูเจ้ากูเมลป้องตีมีต้นบอกต้นบักลำไหลได้ตัวถึงเบื้องเปียดได้สิบแปดวันคนตั้งราธาไฟนกตึงจงโก้ถึงเบิงเราพอกราธามาไรตั้งหลงต่างโชกุ่นโคปนเตอเก้าเหงบุญตนเลยใดกุ่นโคซื้อตู้ต่างเข้าตึงออกตึงนั้นปนเตอสองเหงปากบุญตนตั้งหลงโฮโจราธาไฟต่างกุ่นโคปนเตอเปียดบุญคือเลยใดราธาไฟต่างกุ่นโคเข้าตึงออกตึงปนเตอสองบุญสามเหงคืออีได้เดินหนึ่งถึงเดินหกปังแหลงบินตั้งเซินมีแหลงบินได้บินกะตั้งบินมาได้ขึ้นถึงเสาจิตบุญนำต่างโซ่โกนสามเหงเปียดปากไปห้าบุญสี่เหงสองปากโกต่างได้กุ่นโคเสาสามบุญเฉียดเหงสามปากตนลองปองการซื้อได้อยู่ตั้งตึงขับบาเป็นหนำปัดหกหนำปัดหกหนำปัดสิบสองวงในลองสอนดีรุ่มนายกสงเปียงสาวข่มกูตั้งเด้งปูเด้งปลาอึ่งขี้ดำขวางขี้ดำมวยกงโคและปนดีป่าอยู่สิบสองปันลาโรคเหตุลองสอนดีรุ่มลาพอกได้มีคนลุกเบิงเราตึงเชนผู้จ่ายหรือตึงกาสิบตึงในมาห่มกันฝึกเห็นมีแซมก้นทิ้งก้นหน้ากันหรือเจิ่นฟูก้นขึงปองเปียงจากโคโซกูฝึกโบราณหรือคงฝึกฝ่ายขึงปองฝึกเห็นการเด้งปูเด้งป่าตั้งก้นกัดปองกันหรืออ่องกันผ่านสร้างเจริญดันกฎหมายข่าวลูกอ่องเจ็ดชาลากันอึ่งขวบเดนเข้าตึงออกตึงตีหมู่คันนั้นได้หูตัวถึงเบอร์เรนเปียดได้สิบเจ็ดวันว่องป้องกันหนังในปีใดตั้งหนองเจ็ดเยี่ยมโจ้กุนซื้อเข้าตึงออกตึงลูกเลยตึงกาตั้งป้นตีป่าปากไปสีด่างบาดันสองปากไปสองบ่นโกลูกตีไทยเข้าตึงออกตึงดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้เข้าไปเจ็ดตั้งปีกายเตี้ยกันมาอันกุนเข้าตึงออกตึงป้นเตื้อสองปากบ่นโกได้วันทั้งสีปีไก่ดันเสาห้าวันรองปองการเข้าตึงออกตึงได้เหตุได้ดีมาเจอๆปีได้เดือนหนึ่งถึงเดือนเจ็ดครึ่งขวางเลิกฝ่ายกันไฮราตีตาดีเซลเสื้อขายออกกะดันเซลได้โสเสาจิตกุ๊กตีสองหิ้งบุญเย็นดำสีปีไก่หุ่มย้ำเลิกดีปากได้เสาเอ็ดไปสามได้ขายถึงบึงไทยตึงยีดันตึงโอโรสเลิกตึงกาตึงเอิงตีจะได้กะแปดสิบด่างเลิกได้บักหิดได้ขายออกกะดันเซลได้โส12กกตีสี่หิงบุญเย็นดำสีปีกายหุมย้ำนักดีปากได้16ไปแปดได้ขายถึงเบิ้งไทยตึงชินจาโพตึงบ่งจาราอันนักตึงกาทั้งอึ่งตีจะได้32หนังปีได้เขาปล่อยสู้เจ๋อเลยหลู่เจียงเจวตื้อกะปองเหตุดองเฮฟังตกดำเฮฟังเหลียงกาปิ่นฟานเฮฟังอินเซลจีวังโดมีกิ่งมีย้ำหน้ากันตีหลักจะได้ฮุบอันบ่าแห้งเนื้อเจวเนื้อเสียนเนื้อเสียงเนื้อชนเนื้อม่านโสนถึงที่กะเจี๊ยดเยี่ยมกูอ่างกูตีกะช่อนต้านรองปัดเปกูมือกูจามเหตุดองสอนเดี๋ยวมิ้วหูง่ายเหตุดองดุ้มกันมาเปิ้ลเยี่ยมจืดใดฮือลูกอ่อนเนื้อม่านโสนซื้อปูมีมือสู่หิมหอมลูกอ่อนซื้อฮุบจ้ารองจับตังจักใดสองเหงเก้าปากไปโกอยู่เขาสู้เฉะใดอามาขามเหตุแดนปองกึมรองปัดไปดีซะอยู่ร้ำจงโก้ยี่สิบเจ็ดถึงมาได้จงรางเชียนช่อนปู่ฝ่ายป้องกันกิ่งขยะไข่และตึงกาตื้อเลื้อปานเบิ้งปงหมอกออกลองดีตั้งงามหมูจากกัดกาป้องเหตุได้กันได้ดีดันว่างชิวฟงเคออันท่องสื่อเก้ากูไรจู่ดึกด้วยเป็นหมูจากกัดกาป้องเหตุได้กันได้ดีดันกุนไข่หมอกอาช้องตู่ลวกตีและตึงกาเฮาดิ้นเชียนเมื่อเดือนแปดได้สิบเก้าวันบอกว่าปานเบิ้งและปนตีป่าตัวเอ๋ว่างอยู่ฝ่ายป้องกันเรื่องกงสือเรื่องในมาโฮมิดโฮมปองล่ากันโตกันกูเมืองกูเติงตัวมีอาข้างเผือมันจอมหน้าอาจ้องเติงกาผู้เจ้าได้มาคักเบ่ตั้งดึกด้วยลองโฮมิดโฮมปองล่ากันโตกันในเติงจงโก้ปั้มเชอร์ปิ้นโตลองอยู่ฝ่ายเรื่องกงสือเรื่องอันจับปืนเหตุดองเหตุตังเหตุดองเม่มจอมอ่องจอมตีซ้ำตั้งเหตุตีกันจะได้ดันตัวถึงขิงย้ำเลยอ่องตีท่านเบื้องเปียดได้สิบแปดวันพึ่งป้าวันตกตีตึงกระโดนปีหยา

0: เป็นเพียงสันดักแห่งดันผู้เหตุก้นตายกา3ปาก12โกมีก้นสี่หิง6ปาก11โกมัดสร้างจะมีก้น2ปาก90โกมปาขาโจอันเจมเกยต้านใครได้เป็นข่าวสตังเมอร์เป็นผู้เสนอต้านใครเปิดเห็นผู้รองเข้าใจเมอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นมือสองหิงปลายสว่าปีเดือนหกได้13วันชี้จินเพินจงสูจีอยู่แล้วขวยกุมต้านรองต้องมัดเชิญยินทงจือหันหน้าได้ปากเสาปีเต็มต้านคำนั้นชี้ออกดูมีเจอหิดจอมปุ่นเงาตีอ้างไว้เจอเถียมกุนเบิ้งปองกันในหิดจอมรองตั้งกุนเบิ้งจูจ้าเถียมกุนเบิ้งจำปองไปดีสายตั้งอาเมียหรือตั้งกับจำเบิ้งได้ยิ้มอาจองกุนเบิ้งถ่อมรองไข่หมวกกุนเบิ้งจอมรองอ่างกุนเบิ้งกี้ปุดรองจับจักกุนเบิ้งอิงเปิงกุนเบิ้งแห้งๆผ่านออกรองหงอ่วงได้มา
1: คำเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงหมักก็หมักผู้เจิงเบิ้งใดเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
2: เฮาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
3: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าหิงบอกไหลเฮาเจิงใดใกล้หยันยาก้องยาตู้ไหลอ้าป่วยไอ้ตั้งไหนหวังเออปีล้อเขาตั้งไหนชิกถ่อม
4: มึงใดมาบวกลำเสิร์สวกขี้เสิร์ดึงคำตั้งไปกูวันง่ายมากกว่าคุณหูก่อนมึงใดเหมือนหนังมือวันก้อยเธอบ้านก้อเกี่ยนเจอจ้วยเข้าอยู่ก้อยว่ากบสังสัมปวกคุณข้านกำควงหูรักหวงจะได้มายุ่งเจอเขาไหน

咱们俺们碰毛啥？唉，还怎么完蛋？被当狼甩帅，咱们呀，啊啊！

ตองจังที่หมดนะบ่ว่าเลยกินตั้งซาเพียนเรียนไผสวดปอกนึงตองจังที่โมมุนนะโอ้ยเมื่อไรไปตั้งเกียนมวยล้นสูนตินถึงมาไปเผียวป่วงหันตั้งผาหม่องสร้างร่วมคูสร้างการเหินโอเก่าสังกวนกวยสุเลยกวนดุดคนปวบซะลูกล่าสำจากกัดหลาวลูกสาวลูกชายเกียนเมือจังจันออกม่านเปิ้นสำดวมโขดีขึ้นเฮ้อเอ้ยสำกูโผหลักเอ้ยโอ้เข้ากับจีเลยจุ้มดุดยาเที่ยงปวบนั่งขันเนี้ย

我来干事呀，做本啦，干好了我妈转甲，关键呀，家里多巴苗嘞，见面拉小虾仁来，慢急跑，买大堆。

0: 来下你啊，给我转转多少东西？
1: 喂，人什么？没什么表开，罗你怎么活多我啊？
0: 问嘛，绿楼面三吧，说八里面我们好多龙队，龙不出转吗？
1: 金矿银矿点在嘅，是不嚟神下？马矿他们都养下嘛，一农神嚟肯？出！当鬼里还岗，咋喊喝个如地得赞？那莫提个板头。
0: 问话下乡如险贵，当骨头熟来贵，怎比马喊难？
1: 问话炖贵如王险。牙套熟了没？就提的。牙片人嘞，见欢欢，碰完嘞，半杯爽，半杯冷，肚绕是肚短，过来啥？那什么？安内牙片么嘞？没搞头吗？
0: 搞死当干干嘛那些？
1: 等没过，白把事情看了。นั่นมาเอาสองป้อมดูฮึเออมาตุ้ย
0: นั่นเป็นที่สอง
1: อันขาวกูน่ากินเชยังบูหลาว
0: อันขาวยังบูหลาวลามาก็ตุ้ยดู
1: เห็นบูลินกุ้งตุ้ยเขาเมาไปหาทางเนี้ย
0: ไอ้ยูไอ้ยู

0: กเต่าเอาคะเครื่องตื้อเครื่องกาลำไรดูเหลี่ยงก้าพ่วมพันกำเจอเผื่อมันไก่เฮิร์นปิ้งหมุนมวกจีนกาจวกห้อยจวกบอยพวกไฟเตียนซื้ออีกเหลี่ยงก้าม่านเมืองมากดีเกียนหึงท่าเหมือก่อนเหมือนหนังเมืองกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีไข่ออกลวงอีกไม่เจอก้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่วยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอก้นหน้าเอิญโมซุ่งเหลียวโอ้ยานเน่เก่าปีนกุ้นกำกันควรเจอคนจริงล่ะตั้งเจอคนมีอายจื้อปิ่นนั้นสาไม่เกาตีเลยเข้าม่านกะกำลังขาน
1: ไว้
2: มือเลยหาเปิ่นแว้งเนียงสูงสิไปรุ่มเนียงนั่นเอาเขาเกาขี้เหรอพงตันออกคำคูณมา
0: ไว้เขาเกาไปอ่ะจะบ่ฮิผิดที่ใดวะ
2: มื้อเลยอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้เฮาขี้ยอสิบ่ดีลันคันพายกับไปติดส่วนส่วนเจนเข้ากะที่เลยุ้มต้องเสียงจินกุงโจตุ่ยของสมาร์คเกอร์เฮ็ดเลอะลากเอาป๊อผึกมื้อเลยมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากะแล้วฮู้ไปติดตกเสียงขี้ท้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันศึกปืนฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าเผาสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าเผาสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจั่วนะ
0: เมื่อวิตานเที่ยงวะเอามาคันนึงเนี้ยอันขาวนะ
2: เอ้กุ้งจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะมีทุกทางพูดบางหู
0: เมื่อวิมาจ้าเที่ยว

0: Yunnan Sens Boy Sumakung Sprada. Jumpoga Tien Sens Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sens Boy Sumakung Sprada. Jumpoga Tien Sens Boy Naga Ai.
2: 시감딱아콤넘낭니달랑나시갈중동니고유나몽도나파츠콜랑나미와몽단지사라보이글룸아이동시가즈펑커밍고포펑아이시가유나몽도다달롬도군나두콩츠카이로콤쪼블람무까무까몽무긴근난크랑군슈롯쏘다다이시가미와몽단관나롬모단두아미탈람쿠토사다다이롱레츠판고돈리츠쿠두루사이와이시가但因他声音他蒙托顶那蒙里库托萨达带不可能穿过日姆松外面站我们啊金木里尔控制独路在外时个蓝山江美工后我看不敢独孤说有关铁看我只开人杀大把之说是做神十百母国西双班那么多蒙托国破过了爱时个若做买几次啦双双手摸里米尼是单单的爱时个是他们在推出库亚生意与南蒙多那把库朗那米瓦蒙丹吉斯拉伯克隆埃东是嘎子碰昆明没有过破碰塞这碰他真的真的爱东空蒙都是金品看着米瓦蒙丹共电蓝铁相爱阿强蒙嘎尼佩松中中身啦丁曼爱苏亚阿俊西说格罗斯杜双蓝铁归孔摩蓬里是古格拉杜布卡蒙克格罗罗爱吉隆格扎共电เราโลไอจีสระกจ่าสปันสลัดใจนาต่างมาต่างเราโจไอคำจายินนันโกมเดียนลำเพทุสิชังวันนายูมีโกยินนันนางอาบราลำเพเราชนุงามนูเราหงุยพิโอวาชงวนาไองาไอมงโตรับตัวมุมตัววังยิงจะพงถ้าสาช่องล้มนากามงสาชกาวุไอหนึ่งตัวเชื่อมหลีหลังนางานยศตาลำเดียนตัวก้อนนาระวายังยินนันมงโตโกองตังไอลำเทไม่จิมพงมีตำสกลาแต่ถ้าเราไอโกมงการหุ่นปองรับตัวตูคงจะไขลกจูบชัวกติรายการน้ำพัชมงาลังกติลำโกล้มไอหนีจอมโผไอจะผองก้อนนาระวายังตูคงจะไขลกจูบลำมกบมกาไอลำแพ้มานางกันรากงพันไตรประช่องลำโกมเทียนไอลำธนาอาจากมุ่งลำสไตตันนามกบมกามุทุมุ่งหน่วยไมกโลอาจุกรันชางูไหมาสัตปันตรงนี้ก็ยุ่มถลันนามตุนนาตูคงจะไขลกจูบลำยันใจเทชมูชมัดมาสิงนีแพ้ทุสิช่างว่ามตุนนาตูครงจะไขโลคุมจุบลำมกอบมกามงมกินกันนางคราลำชวดสโตลาตันเลี้ยงไออายุนสินีมูลงาไอนังโตชิมงาหลังนางานยศตาลำเตียนละโตทายูนามงโตโกมกาลำสมคูงกุนจอมตันนาตูสัตสุโลชระตูครงจะไขสุโลชระมงมกินนำปันซุนงวยมิงกะจาแพประเทประทวมตุกทัดวานาเรสตามจันทร์เทศมจายาชินีมีวังตันกวนนาลองตันดูไอมิทาลำโทสามูกโลพังวะไอกวนนาโทสาตัดไตรงราชพังโกตุนริจคูตุงาไอแต่ถ้ามงจิตตัวไตคูโทสาตัดไตรงแรกโกตุนริจข้องวันมีดูมิทาลำไตคูรงแรกโทสามิทามวนมัจจัลังดังกวตันนาแต่ถ้ามงจิตตัวไตคูรงแรกโทสาไอมิทามวนข้องขิงมุสมลังกวตันงาไอแต่ยังได้ถ้าฉันยังถ้ามุ่งตัวติงน้ำบุ้งดีก็เสียงและข้อมูลสัญญาลังตังเปลี่ยนระเบียนยุเรนนาโทษาตัดแต่พวกคำนำจะพังก็ริมซมวายมจันมวลมังงาคิงมุลีเอลข้องจ่าดูรงไรโทษาตัดแต่จะพังก็ตุนเสียงและข้อมูลซมคิงสิงยิ่งเต็มซมจ่าดุนนาโทษาจะพังก็มุ่งแต่ติงนาน้ำบัตรครูน้ำบัตรครูน้ำบัตรฉลุข้องก็อังลุงาไอแต่ดับรันทะลันซันยังไม่คงโหงาขามกรรมตุกุสุอยู่กวนเทขะงาจะใครเริ่มชาตาผาจีสุดโซชิชปันมูโกสีช่องปันนำดูมงโตโกโพกโลไซแต่หลังนาชิชปันมูโกเหล่ามงตันกัมบูดียามงตันเรมงตันชินาผาจีชิมชานีมิงบังช่างล้มมาไอมชันแต่นิทะสุยากวนขังมชาพงตังผาจีตุบสมรูลงตับมชาตุกุสุจงกบ่าข้างอาจจะใครชิงวังคันนาลักษณะจิมชาเทะประกาศมาดงลักษณะจิมชาญีล้มมาไอสุกามชาญีโมฮันมงจิปรูชังหลังขับตับนิกวันนาสกวนจะลาลุไอสุตามจันทร์เผยสิ่งยาชิวาตุยังหลังขับตับนิได้ท่ามงการติงนามงตันเทะสามยันและจามลีก่อนนามง

ชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะสกวนสกราวชมิงอามาไอยามตุนนะจังโพจัดพงนี้อ่ะมันเอาปูกางชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่ายมุขันเถอะมันเอาหวังเถอะอันเถอะเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากมตุนเล็ดละคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลชวังอามิตเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลมตุนนาทุ่งคึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดปาก

ลายมัดว่าไอชิงอาเดียนนานาทาเอดีชินกานาที่เบียดอามิวชานี่ก็ซีจังมาดูบังมงโตกบ่านานี่เทงาปราครุนลำเทกุงพันผาจีจอมราใช้มัดว่าเสไรดิมมานี่ด้วยกุยขวาสืบจนเรื่อยไอมากำช้ำลำทาก็ซีจังนานี่เพะมบดโนสแตงอามาไอที่เบียดอามิวชานี่ก็มากำช้ำลำเพะมิดมาจุใกล้จงอามาไอแต่เทียมเรียนฉันเทียก็กลัววังก็นานนั้นมากำช้ำลำเพะกันดิ้งกาแน่สุ่มเสียงละมูเทียมเรียนคุณนาอยู่หลังอามาไอยาอันเทียยุงไอชีหันหุ่งควันไอนั่นตาบูกางูแอมควันแต่เพะจอมันตัดอยู่กา

0: 一直听嘛瓜暖带福马罗，带货木瓜栗素食，七不瓜鸡三嘛对瓜其他哪个娃，阿们提托他再录制嘞。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破价贴五千出柜，
3: 降低十三百下。
4: 李苏鲁师傅，
5: 广播涵盖更广。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心，爬山云南。为了比亚摩干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
7: 放海爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปองนี้ลิเพียงนี้มีดันหนึ่งถึงดันเจ็ดการสั่งเตียงวัตถุต่างมนต่างเส้นหนีด้วยตามเหมือนเวินยินดันเส้นฮักมันตุนอยู่จวงการสั่งเตียงภาษาปันธนังจำเล่นนำขยำนำนี้ยกทรงมาได้ยกฐานยินดันเส้นจะเอาปิญญาไล่เจอไล่จองแถมแข็งอย่างเขาเฮียดจวงการสั่งเตียงหมูจุ่มฝ่ายใบโมยานันเป้าสารสินหีเด็กวินจวงการเพียไผ่ขำลาไหลตกดีไล่จองดีสบตั้งขอบเลี้ยนวันเตียงปีนี้นี่ปอมีผูกก้นเขาขอบเลี้ยนนั่นลงหอยหาสิบเหมือนต้นปวกดันหนึ่งถึงเลนเจ็ดต่างละถาพระเตียดนี่ปองตัวละคงโขหอดถึงเศร้าซ้ำเหมือนต้นไปไพ่เมืองต่างพระเตียดปอมีกันนั่งซื้อซาขี้โนจัดเขาถึงพระเตียดจงโกกดไหลอยู่เศร้าอยู่พระเตียดจงโกสองหอยสี่สิบตาหนาดีนี่เมียกว่างถึงหาสิบเจ็ดพระเตียดประเดี๋ยวไปฟังข่าวในข่าวสั้นไหมคำทีการก็หอมสอนว่าจางไหลหูและดึงถึงเลนเจียดจองการกลุ่มเฮ็ดสั่งตั้งเส้นหีมันเว้นมีลาเบียบการต่องดัวกัดดีหีหลายเปลี่ยนดียกถันขั้นกาจกจ่ายหียกสูงมาพองห้องสั่งยกถันหีตุนอยู่ตามมันเว้นเรื่องการสั่งเตียงวาทูตั้งมนหีมันเว้นการเวียเครื่องจักรอันมีคมเปิ้งขึ้นเนื้อตั้งเส้นหีอีกเทียมแต่เตรียมปีกายเวลายำในการหีผ่อนเตรียมหอยปุ่นไรส่วนใบสีพักกดถึงตาสลายนี่หอดถึงปั่นเปียดหอย37กดเดียนไปเตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใดปุ่นไปซ้ำจองการตุกตึ้นห้องโขคัดเตียนไว้ดังสนี่เตรียมปีกายเวลายำนกันผ่อนเตรียมหอยปุ่นใดเก่าปุ่นไปหกตามกันซองเดินผ่านหี่ผ่อนเตรียมไปเขาซองซ้ำปีนี่มาเส้นเอากระดำใช้ความสิจินพินจงสุดฉีติดตัวเทียมเคียงแห่งเดเปลี่ยนไกการเกิดปองภาษาเดี๋ยวใจความสิจินพินจุ้งสุจีสาจะคำตวงบันเมืองยินนานปากก้ามขนดักนันเด็กเดียบเวียดจอดต่างหมันความเกิดภาษาชงขวาจุ่มฝ่ายพร้อมกันเอาจองกันสั่งเตียงภาษาปันธนังจำเล่นตวงปินการกำจอยตินนักฝ่ายไปสั่งเตียงภาษาปันธนังจำเล่นเปิ้งอย่างดำแซงนันคัดเคียงเพียงหนึ่งการกึดป้องแต่การสั่งเตียงตุนอยู่การกึดป้องการสั่งเตียงนี่ยกซุ้งนำเขียมนำลีและยกฐานต่างมีนำจ้างบันเมืองยินนานอันตวงไหลหำเฮียนได้เมียกว่างนั่นออกมานางดวนตังเสนีปลายสั่งเตียงตีเปิ้งอย่างตำแซงเสียนสิบชี่หาสิบตีเปิ้งอย่างตำแซงในช่างเจนีหอดถึงสีหอยเปียสิบสองตีเปิ้งอย่างตำแซงฝ่ายไปเสือชี่ชนนี่หอดถึงหกปั้นสี่สิบตีเพิ่งยาวมาเส้นไว้เส้นจันฟูนี่ยำไรก่อตวงนักการปุ่งหนึ่งการยกยาการเกี่ยนขันเอาจิตใส่ใจเสียผูกกุ้นทำการฝ่ายไปโมยานันดงไรหังคาดปิงยาออกมาไล่เจอไล่จองมาหักซาอำนาตาลีหมูโมยาตังมีลักษณะจารีนันมากำจอยผูกกุ้นจานอการใหม่ในเหตุการณ์ดีนันหอดถึงปีสองปันไปสหตัวหังปีดังเสนีปองมีโมยาอันจดไม้เข่ากันฝ่ายไปจูดีนันตังปีสองปันไปสาวตัวมีเชฟซองเหมือนกุ้นไปอีกเทียมถึงประเดียวหอดถึงสิบหกเหมือนกุ้นไปเดี๋ยวเขาฮอดยำฟุ้นมาป้อสันเสือนีฟุ้นหาลงตะโกปอเกิดไล่มาการเคียดจ้าเพียไผ่ขำลับก่อไล่มาฟุ้นหาลงตะเก่าดูนี่ป้าหือจวงการเพียไผ่ขำลับปอมี14จวงการเคียดจ้ามี42จวงป อ้อสันสนีหุ่มผันกำลังเขาเฮ็ดการเจ็ดตวงเดตินบอกผันเฮ็ดการโป้ก่อนยกเจ้าเวลานี้ลิกวินจวงการเพลไพ่คำลับโป้เกิดไปเทียมเป่ามีผู้กุ้นเจ็บสังเดได้ซีเดี๋ยวเขาวินิมาตั้งจุดจุดจุดดีจุดฐานในโครงการลินช่างสนีตั้งมันเตียงการเตี๋ยในบ้านเมืองหันปงเนื่องฝ่ายไปบ้านเมืองขอบต่างเตี๋ยคำคัดเทียงเอาการสั่งเตียงตั้งปิ้นตินนักซาซุ่มกว่านำตั้งเหยียนการปูนหีเฮ็ดดีขอการฝ่ายไปราชการหีเปื้อไผมาตั้งมันราชการเฮ็ดได้ตกตีปิ้นดีหีเหมือนเสื้อไหวเปื้อเบาสร้างมาตั้งมันใช้ความราชการเฮ็ดได้ตกตีปินดีตุนอยู่จองการทําเห็นสังสวนนี่เป็นปินการตาลีมาปงหนึ่งเวลากันนาทีหาปีปกที่15ตังสือตุนอยู่การสั่งเตียงบันเมืองขอบต่างเตียคําได้มันกุ้งบ่ให้แม่หน้าได้หังมีปินดีนั่นเฮ็ดได้ตกตีปินดีพอถึงปี2026ตัวนั้นเปลี่ยนดอกออกสิบ่คำปีนี้ดีสบตั้งขอบเรียนบันเตียงนี้บ่มีผู้กุ้นเข้าออกไปมานั่นพอถึงหอย53เหมือนกุ้นปอกไปจะเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเที่ยมหอยปุ้นได้หอย11ปุ้นไปเก่า2บ่มีลวดเข้าออกขอบเรียนนี่พอถึง20เหมือนกันปอกไปจะเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเที่ยมหอยปุ้นได้66ปุ้นไปสีหาผู้กุ้นในข้องขัวเขาออกไปมานี่พากดถึงการกู้โกอีกเทียมสองจองเวลาเมื่อสัจธรรมตองถ้าเวลาไปสัจธรรมตองนี่พากดถึงผ่อนเตรียมสองจองเล่นเปียดดอกอ้อสาวคำจงกงจงยังกู้วูเหยียนจงยังจินไว้เสียขาดฝ่าข้องเสียสร้างเอ๋อจีหังเทียนกงซินเจียงจางหือจางหลูพกจ้ำจะเสียงเฮ่อหึงวูเฟยสร้างหงจังปิ้นผู้ฮัททันฝ่ายไปหังเทียนเย็นนั่นออกมายังฝ่าสร้างจีหังเทียนกงซินเจียงจางหือผู้กุ้นสองผู้ปีนี้เล่นหนึ่งถึงเล่นเชียดตั้งละท่าตั้งพระเตียดนี้บองตลาของโขหอดถึงเศร้าซ้ำกดตุนไปจะเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในส่วนปลายเชียดเย่บันไดนี่เอาของโขใส่เขาลาท่าไปหอดถึง11เหมือน7ปันริมจะเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในสองปุ่นปลายเอ็ดกูจะยิ้มเป็นก้อนในจิ๋วเล่นเปียดดอกอ้อสาวคำพักกระดาปุ้งเก่าว่าจังเดี๋ยวปีซบมันไปสาวกตัวเล่นเปียดดอกอ้อสาวคำไปพระเตียดเจือจีสสท่านพระเตียดเย็นนันมีพยาสะด้อนเป่ามีการนั่งสะซาขี้เข่าถึงพระเตียดชุ่งโกโก้ไหลนี่อยู่พระเตียดเห่าสองหอยสิจิบตาหนาดีเดี๋ยวอยู่ไข่นันสามชิบันโกไหลเหตุนี้กองป้องจับเมียนอยู่พระเตียดเห่าสองหอยสิจิบตาหนาดีโกไหลนี่เทียมไล่มาหอดถึงหาสิบเจ็ดพระเตียดจับเมียนกวงป้องอยู่ค่ายนั่น30วันกว่าไหลนี่แถมได้มาฮอดถึง61พระเตียดย้อนเปอร์ซิงโจขอได้ตัวพระเตียดยีลักนี่ดึดเศร้าทลังผู้ผู้เป็นจงทงพระเตียดอเมริกาวัน19คำนี้พระกตาปุ้งเก่าติดตัวพระเตียดยีลักกระดำจองการขังตะวาทุอันดูซุ่มนักแข่งนั่นออกมาวันเศร้าคำอาลาเกิดฉี่ผู้บินหวายจังพระเตียดยีลังอยู่ในฟังโลออกปากพระเตียดอเมริกาติดตัวพระเตียดยีลังเขาเหยียดกันตีฮีฝ่ายไปสั่งเตียงวาทุ่งนี่เป่ามีตาลี่ตัวซองพระเตียดอยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเปียดดอกออกเสาคำกูฟังปู่พระเตียดโอโรสพระกตาปงเก่าว่าจังทหารพระเตียดโอโรสนี่อยู่ฝ่ายไปต่างบกต่างนำต่างอากาศจะยงเครื่องอาวุธเขี่ยมถีเดียจุนบินเป่ามีกุนพัดนันที่ตัวฮงซีเนียฝ่ายไปเฮ็ดสั่งเครื่องอาวุธฮงกังใจตีตัวละของโขเลยหุ่นต่างเขาออกไปมาแต่ที่หั่งของโขดงไรพระเตียดอูคลันเกิดการด้วนกลุ่มนักแห้งอันสกัมเพียกนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตั้นคำเพียเสียงบองนี้เพียข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
9: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
10: ที่ไหนนำปลาไพมึงสุภาษาต่างปิ้นความบานเกิดมึงปิ้นความภาษาความวัฒนธรรมความนิทานไปซ้ำเฮียนนั่นสีจิงพิงซงซูจีปี2020ตัวดึงเก่าโล16คำถึง18คำเมื่ออยู่คูนานสัจคำตองนั้นเผยออกกำปากขนนักเจียออกที่ได้เฮ็ดดีการสั่งซ้อนและผีซ้อนภาษาปันถนังจำเลื่อนกันภาษาปันถนังจำเลื่อนที่ได้นำปลาไพเมืองชุภาษาต่างปิ้นความหูฮอดความฮั้นบันเกิดเมืองปิ้นความฮั้นภาษาความฮั้นวัฒนธรรมความฮั้นหนีตาลอันซับเน้นนั่นมันกุ้งและปุ่งเนืองเส้นตาภาษาเสวยสุขีอันเลี้ยนเป่งปันถนังกันกำซอยกันเตียงใส่อยู่กินหนังกันนั่น
11: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจี ังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
8: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเข้าเสียงคับเสียงโซบอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไปฝั่งกำคับใจติดหนองเซาเมืองซุงในกำคับคับบาไก่ปอพันหนองเซายามนั้นอยู่ในกำปล่อยยิ่งเล่นพกหนองเซาเมืองซุงสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กัวจัดมักใจเก๋

骚猛满，骚猛松，骚猛痒，好过来放了，不料你好做个那放骚猛拢。

0: มื่อจะลุล่าขอโน่ป้อสาสคาเดชานีคาเดกูฟาเลมีป้ามีโยวีได้ยืนน่าให้กูอาชิขอดฟาเกะขาเกะสิวน่าให้กูลูกน่ากูจะได้ยืนผู้เยาว์ขอช่วยได้ยังกะมานามาซาจ่อก็สิวิจิขอบ้าฮิลาวิลิชาสจิจิกว่าคู่เอกุก้าเดโมมือกุที่กาลิลิวิตาจิอมูคาเดตีแลก้าเดโมมือวิคามาคาวิเตดาวิคาเดติกีแลยากุจิมาวิคู่ก้าเดโมมือวิกาตีกาตีดาลาเชนี่ฮิเลนี่จิขอขอฮิฮาบ้าได้จิขอนิทากันวิจิขอว่าตีมีจิพิโอตโตลูลูตีตูวิชอตีฮางาจิวากาพิสิวอันนี้ขอจะได้ยากขอที่ผู้พักโลมาโลลีนี่ชีวะเคพักตัวลูชิวอันนี้ขอจะได้ยากขอที่หาฝึกวิถาขอจะขอฝึกพักโลมาก็จะกู้ตัวละต่างวิธีค่ะฮ่าฮ่าก็ขอที่กี่แหละล่าช้าล่าหูเจอจะใช้ขอชอบวิธีค่ะดีแหละชูยาป่าโอมือมือจ้อลาจิตุขีโอมือมือหูดักลาจิวิธีค่ะที่กี่ฮัลล่าขอฮับป่าที่นี่ตัดทีวีฮิตที่สุดนี่วิโอยาขอว่าสุดที่ก็คุชวิธีค่ะที่แล้วจีโจ้ใหญ่ก็มาวิได้ดัดตัวฮิฮับานิชินิตาจู่ก็จู่ยาก็วิจิจู่ยาจีวิดีชิแล้วสิจู่21号我家开门了没来过大一把站路无非站户家的给他五笔拿手笔我是为结果我是哈巴斯嘛我去做过国家的马尾阿米罗莫卡贝你七些娃娃我希望对我我都笑阿尼可为这里也苦哦阿吉罗马我好古米个苦表罗的潘纳哈尼国家人民管理局希哈巴尼吉尼塔俄罗里土豆嘞七点尼大地嘞吉尔吉斯斯塔阿纳地与国家错我去祖国拉古地七尼奥克七这里马马地尤维迪卡地给哈拉就个个嘞，我们国家出祖国拉古对今年考去这里妈妈的优惠国家，我其实蛮高。是的，妮妮，阿美利加州托特朗普国会伊拉普西莫吉姆维塔卡杰的卢西比多，伊拉普国会阿美利加嘞米卡塔的卢维杰尤。我的母米维尔亚希哈巴尼奇尼塔。俄罗斯国防部起码为库尔里土豆来顾威，这点你们说的哪塔？俄罗斯马姆威来自马亚来亚马拉加耶嘞，乌克兰姆米威库达格威基夫维塔卡杰莫佩比修。这里波科斯萨斯来交接图马拉加维尤，来加油图马拉达维尤，诺赫加索纳拉维奥布尔加。
1: 我是多卡乔希。地也卡错开，他打好打。我是亚国卡地给就给，自己皮皮多卡定的多有黑。

ะบิแลดูกือนากือติวิโยไลจิโชยาอพูออดีกาติคือติเกียโอสลัสวีมะแฮแฮดิกิไลจิโชยาอพูออดีติวิออโลฮะเดทูมาสิมาไลจิโชยาฮะดาเปดาแลจูจูไตไตติเกียโจยาโกยาอิကိုကြတိမာဗီလက်ချီချိုရချီမာဗီကလက်ချီချိုရအပူအော်ဒီတိဗီသာဖတဲ့ဟာစာဂျာကူဖလာဗီတိခါသာငါတိဖုဘာကိုတူတိဗီသာဖာဒီအိုတီသာချိုလဲဟာဂျဲချီယာပီချိုချီအပူအော်ဒီတိတာနီဟာချေဆိုမင်ဆိုကိုကြတိမာတီမီဂီဆိုဂျီဇဗီကာငါတိတိတာဇဒိုလောတာဘီကူဒီချီချိုရဝီဂျီခူဖတဲ့တူနီချာနီလဲโอเคโอฮาซอฮออีจิโชยาคุบิกาฮะฮะกาติกะมินดะลาซ

0: 相伴。
1: Ông quậy xỉn A Miếu con mừng dân nàn, đám mấy bên A Kình quậy khám tay.
2: Ông quậy xỉn A Miếu con mừng dân nàn, đám mấy bên A Kình quậy khám tay.
1: Cây đế phí mỏ, hoác khảo thú xỉn miếu.
2: Cây đế phí mỏ, hoác khảo thú xỉn miếu.
3: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาตัวเลือกอาขิงตั้งเคยเข้ามาปอกได้เขาที่ตั้งเคยตั้งหลายได้ที่ดักปีเมื่อเดินเดินถึงเดินเจ็ดตั้งเซนการอกจ่าป้องให้ได้ดิมวุ้นกูเปิงยินานเซนชูจ้าเต้าโทน้องเตะปองอาเมลขวัดวันกัดกาหน้ากันมันป้องให้ได้ดีสำหรับยกส่งมาดันยินานเซนหยิบตื้อเปียงจ่าหลายอย่างหลายเมลมาจับเทียนน้องเตะสร้างปกฝงหมูจ่าได้เวียงเป้าสันเฮืออาเมียไข่สันอ่องตีปู่เป็นพี่ร้อยกันดินถูได้หลายปอกปีใดอ่องสหายกุนโคเข้าออกตัวลวกวันติงเข้าอ่านมีโกนเข้าตึงออกตึงในปุปนตื้อปากห้าสิบบุญโกน้องช้อมเปียงหลาโคโซกาปองเห็ดน้องฮัดทิ้งตัวหลักไปเฮือปีแผ่วได้ดูร้านช่างเสียนปองเห็ดกุนสีเฮือเมนเส้นเจียวสาวอิดเข้าได้จู่ร่องรู้สางซูตึงชงโก้เห็ดตัวตึงกาอันตับปั่นไล่ดักปัดเชนเจนจะเข้าได้เดือดตึงกะเฮามาอยู่ได้สองปากสี่สิบลาดีดันปุ๋ยถึงเดือดตึงกะห้าสิบเจ็ดตึงกะล้ำในจะฮับถ่อมเข้าสตังมาเจอไรลูกเดือดไรหุบใบดันได้หูเมื่อเดินเดินถึงเดินเจ็ดตั้งเซนลองปองการผ่านสร้างตั้งลองปองการทอกขายป้องเห็ดได้ดิ่มวนลองตักโดดและกัดซาเห็ดได้ดีซ้ำยกส่งมากาขันครึ่งขวางปุ๋ยขึ้นมาขวางดิมวนเตาโทลองยกสงการผ่านสร้างลองปองการอกจ่าดิมวนกูเปิงตั้งเซินการจักบิ้วหิดจากป้องหลงเซาได้ส่งเงินในอีย้อมสีปีกายโฮมย้ำและรีปากได้ต่องไปสี่ตั้งเซินการทำเจอบิ้วหิดจากป้องหลงในเซาได้ส่งเงินเหงเปียดปากสามสิบเจ็ดกกเตะเก้าเหงเก้าปากบุญเย็นดำสีปีกายโฮมย้ำและรีปากได้เดิ้งไปสามตั้งเซินลองเตียร้างปองการอีย้อมสีปีกายโฮมย้ำนักดีปักในเก้าป้ายหกน้องอีย้อมมันถัดกันสองเดินบ่มอีย้อมกะใครเขาสอนไปได้มานักเซนเฮาชูจารูเทียบปองจ้อมชี้จินพินจงสูจีถ้าได้จับเทียนตั้งปองมิราการอาเมลลองเข้าใจสื่อเสียงหลักหลาเจมตั้งมาเมืองยินนานเชสราการต้านคำหลักหลาได้ปองจ้อมลองเห็ดเดียนปองกึมเจอโคอาเมลตั้งชงข้อโฮมนิวกันเอาล่ะการเตะปองรองอาเมลขวัดฟันกัดกามัดเป็นรองกำจอยตีดักเตะสร้างอ้องเห็ดเดีอึ่งอาเมลขวัดฟันกัดกาได้โจซาเห็ดล่ะการเตะปองกะซื้อๆเต้าทูเฮล่ะการเตะปองเห็ดได้ดีซ้ำซกส่งมาเห็ดออกเปียงจ่าปองการได้ดีมึงยินนานเมียวฝึกยิงได้เต้าผีได้ดันปุ๊ดเดิงย้ำสั่งในตั้งเซินเตะสร้างในอ้องเห็ดเดีแล้วเสียนแล้วเวงแล้วชี้ห้าสิบหลังว่องเห็ดดีแล้วเสียงแล้วเจนแล้วกายเต่าสี่ปากเปียดสิบสองหลังว่องเห็ดดีแล้วมั่นแล้วสื่อชีหกเห็นไปสี่สิบหลังเมื่อเราย้ำเลยกว่าเส้นไว้เส้นเจนฟูลูกหัวโตหางตัวมัดดักการกิ้งขยาไข่คักบีมาได้เกี่ยนจับเจอฮักกูก้นการแล้วเสียงบูร่าเจอได้ว่องเห็ดออกเปียงจ่ามิ้วดีเข้มในม้าหลายอย่างหลายมิ้วอามาขำเฮ่อบูร่าได้ดองดีกำจอยปุ๊กฝงหมูจ้าไล่คักเบมาเอาใจเอาโคโซจ้าเถียมตั้งหลายเห็ดอ่องปองการดีเข้มในตู่ถึงเบอร์สองหิงปลายสว่าปีหางปีตั้งเซินตั้งหลงมีหมูจ้าซื้อเอาไล่ได้รักบาดปองการดันลูกเบอร์สองหิงปลายเศร้าปีสิบสองบุญสองหิงหกปากกูดันผู้ดำตื้อมาขึ้นถึงสิบหกบุญเจ็ดหิงห้าปากโกเข้าเข่งฝนมาเลี้ยงเป้าซันตกฝนได้ดำหามันตกได้ดำว่องตีมันตกได้เฮียงเฮเธอเด้ออึ่งตีได้ใกล้ปู่เป็นพี่ร้อยกั้นดินถูอ่อนๆเดินเดินตกฝนลงหาจักจะได้เก้าปลอกเฮเธอปู่เป็นพี่ร้อยกั้นดินถูได้สิบสี่โหว่องตีปู่เป็นมันขึ้นถึงสี่สิบสองอ่องวิ่งเป้าสานโจจ้าปองเห็ดดองเฮฟังจับเทียนดองเจ็ดเยี่ยมเห็ดดีดองปองการ

0: พี่รองเขาตั้งหลายอันชิมเคยตั้งหลายถ่อมเจ้าไรเป็นข้ามห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหนคือของปอบปอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเหอพี่รองเขาตั้งหลายจูดีซ้ำสา
1: 云南新时代是哪种时代？中国家庭新时代哪个爱？
2: 云南新时代是哪种时代？中国家庭新时代哪个爱？
3: 时间在哪块弄弄你？那啷那时间中东一个，但你是打哪关？那是打新的满塔。云南木多顶那，扎苏干在个音啥个？กุมพอนายคงอายังเกรนายคูเรงอาไอง่วยชิกายูนามุโตโกอามิวชามิกรมังรุมรัจจกม

ye mu phe a ju mu lu tang dang shot la lu a khu thu sma khat wa ai shi ga in nam to go la da lom lo kun na si sra phong kom ye mu phe shi cha cha khat wa ai shi ga pao sha myu ni lu mu ga sin yam lom lo lang phe ong dang ai the kwe yang gao lu sai wa shi ga dan ying wan ding wu kan khu mong zhi bu shang am sha cha phang go wan mi xian meng a du lu sai wa shi ga shen zhou na ba kun leng ai lu mu bian ni zhuan phong ni shi guan zhi gao khu mai shi ga 与我们的那一天科目的控制我们历史给大家与我们的上外样蒙纸不如上了吗签下亚爱蒙坦过蒙阿诗斯尼度鲁塞外史嘎史嘎提坦我的旁林尼米西金平那嘎多米神啦我也乐散史嘎天蒙坤蒙尼白帮丹那亚鲁迪史嘎提坦帮瓦斯那他的那只旁观那母鲁爱但宁是大人爱观那史达斯尼的曼塔 云南蒙多蒙多丁那克罗斯普罗工作蓝哥云阿萨拉萨阿古人那卡钱跟着让蓝尼是来个家当时蓝是叫门努阿维沙热战克罗斯普罗中来当不当说蓝格内库图什么克罗湾那扎苏干这个月末萨昆普内库阿样格内库人阿爱蒙多丁那看个把爱长蒙克罗斯普罗热战这盘哥门宁罗点那盘塔他们在那干嘛个托马里热战 蒙多丁那看个把爱他们怎么敢他他们拉路爱上个破产过演个地清明不咋咋什么事情日子哭万事哭顿那没人让点那盘他们在那另外个同事们热战蒙多丁是跟他爱所以敢哭跟他的帮爱阿让个破梦没人让点那盘他他们在那只哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭
mong li sja cha rek da lam the siang ai a chang mi chi sat the yu nam to go chep squa mok lo khomai shlai na a chang mong ka mi chi sat ni phe song chong glo shtu chong fa mong chung sha rom mi sa bu dong lam go khan a myo sha mi krom ro chat mo pong li phe a myo sha mi krom ro chat ka sim tun sha kom tian lam na a chang mi chi do lam shtai song chong a de na na ku kom tian mo glo khat wa kom tian mo a ju mu lu tang tang shwa la lu kha thu sma khat wan na ไม่คังกลัวไม่กลัวจำไอ้ยินนามจิมพงมีสิบินตัดลู่ใส่ยาเตียงว่าตัวยังมึงโทษติงนาก็สิมตุนกังวังมิวกังวังมึงอาศิก็สิมตุนกังวังตัวกัดมือเร่กัดหลอกมารีจำจัดฉลุคองก็สิมตุนก็ทองหลอกชะทิ้งกล้วยมารีชื่อกรมเตียนตอนลู่ใส่ช่องเดียกันนามึงโทษรับตัวมึงโทษสุยานีจีมันคำจารำมึงกำจึงคารวจัดลำเพะแต่ยังอาจังจ่อไอ้คู่ยุ่มทัลลาลดทำไอ้จีมุมชายนี่เพะมีจังไอ้มาจ่อกังก้าไอ้ระดับพงมีตัวมสัตตันนาจีมุมชายนี่อะควาคังอามาคำยาจีสระพงนี่รวจัดกบ่าวลูนาลำทะมาดิชโตมีอารมณ์ไรยองอ่ะมาดูงูพงลีกลัวมึงกำสวดลาลูนามาดูลูกงลมากระจาฉลาดตัวยาลูใส่เชียงละของไอ้ความงานยิงฉันยิงชุดทุ่มตัววาดูยังมงโตติงท่ามกุลไอจีสระหนังเตาจีสระตรงคงจะผ่านก่อเชียงละของไอ้คนยิงนาเมรัยเสียมีมุนของเชียงละของครูสากันนาเสียมีมุนครูเขียนสิ่งยิ่งมงาจาตูรถจัดใส่ขาตรงเตียนตัวไอ้คนนาเป้าชามิวท่ามรังกบาดยังทูอาเตียงตุนสามีก็ทูไอจุพันรถเรมโจลมูกัดสิ่งยำครึ่งกลางลำก่อโจก็ติยังแรงไออาช่องอาพังจุคูหลังนามรังกบาทุไอมโจปิมปรูไอละมูกาจิงยามโกชิมลีหลังตูคริจังลำโกมลีชิลข้องหลังตูงาไอเป่าชามิวนี่โกต่อพังมูสองก้อนนามสัตตอนยูมรามต่อสตุมลำสจัดจัดมูยิงอามาคราทะก่อนข้างไอลำชงางชกังเรียมโจสองก้อนนาละมูกาจิงยามรวมโลหลังแพรูกวยยังก้อนนานังมากับสิมาไดมชาล้อมงาไอเทียนของไอ้คนกลุ่นยิงสตามจันเธอสุกุยาชนิวาตุยังแต่ยิงวันดิ้งวูคังคูมงจุดชังวาไอ้มาชาจพังโกวันมีเสียมงามวนผสมตุนนามันยิงเราเดียนัดพันธะธรรมจานาและจ่าเฉลงไงกระทอกคูลของรัจจันมงจุดผู้ชังไอ้ครุ่นเทนเดทโทสักขังแรกพังโกเสียนละข้องตังตุนนามันยิงเราเดียนัดพันธะธรรมจานากรุสุกรุกทอกมลิมงารัจจันงาไอมชาซาซาวาวารุงเรจิบเลตัดไออายุยิ่งงามสตังตรงคงจพันละข้องรัจจัดลู่เจ็บหนาคูลางาไอเตียนเจ็บอยู่ไอเตียงโกลูกของเย็นชิยอมตัดดูใส่ชะตามจันเทยขุนยะทะมีหวังตันสพอมปาดีกันโจมุ่งหามุกุนตาบกันโจเพียงมุรับโตนี้ตัวดันตาไอจังหลู่แพ้นำบัตรลูกของอาจังและโมเปียนีมูเดียกุนกระบะอับน้องไออารมณ์ตะจิกทุกโจวูเฟยจังหงจังแพ้เชื่อชะการและโมเปียนีมิชางวยอารมณ์อามิงชิมิงยาไอทังกานำพัดผสมอาจังและโมเปียนีมูเดียมกุนกบะอับน้องไออารมณ์ตะจิกมงโนทุกโจนาเร่งามาไอแต่ยิ่งสตาร์ง่ายกว่านาสตาร์สินละมันทะมงดันติงนามิทักคูโทซาตัดไตรงเลชพังโก

0: Vidi khumsom rimngatun na mingra dena phantha thamachana kamang toksinit rochan lingimi wanliang toi semmi munmacha kingsinit pobang talun na mingra dena phantha thamachana lokong tok langai rochat nga ai mungdang go thot mungkon tamni stam chan the khunya singi tangsina dat ai kinglokong ga konkru ning stam chan the khunya singi kwan na ji a ji si si ta mungdan wen na mungdan ni go na mungsha ni myo mungdan de changwa yang 那一天空空咱们历史个大塔蒙至上浪马天萨亚爱铁海南蒙多国宋时亚蒙至上阳浪马天萨亚爱苏亚德拉尼麦浪爱阿爱在库热长那一天空空咱们历史个大塔米瓦蒙丹爹上瓦阳蒙至上浪马天萨亚爱蒙丹国蒙阿十四年度海南蒙多爹上阳阿爹宋时亚蒙至上浪马天萨亚爱蒙丹国库什冷爱杜鲁塞 แต่ชาณาเดียนสตามจันทร์ถ้าคุณยาท่ารู้ชามงตันโมกบตับนี้ชนะดันยังแต่เฉพาะวุ้ยแกมกายังท่ารู้ชามงพรมลำนำองค์กุลพงนี้ก็ครั้งคู่กับจารำคู่กับสังพอลีคู่กับไอชิงเตี้ยลำไกรซิมนีไอลังนักเทมชานจนไอสมจันบงลีนีลังเรนท่าวุคลามงตันจีฟูมิวเทจีฟูมุดุมงโตคันนาเพียงโมจังโมปกาตับครุ่นเทเลดงไรชลัยชาเทถุนมุคมตุมนีเพครั้งกบ้าไอคู่สักับใส่งามาไอ
1: ชิกามตั้งไงคบหนุ่มนางนี้ได้หลังนาชิกาโกองไม่ก่อนนาจังสปอยตันเนเร่ตุนนาลิงยี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลาไว้หลักสันชิกาไปบังตันนาเมื่อจะสั่นนางชินลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุมคุลงไงจวนมิครมกุนอันมุจมลำลมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิมพินากาโดมิชินลา ทิ้งละข้องเยื่อชิมสมเนียงสตาชิละข้องคุ้มสมยาชนีตรงคงมุ่งมุ่งดูสิจิมพินกันจอกทองทันปงลีจะพองท่ามงกาข้อจุนไอชลอยมุดุนสบรอไอยายังท่าละมูกากลัวชาอังกินกลายไอแค่มุ่งถึงก็กลัวท่ากลัวลูกจัดวังอาไอละมูกาคำกลัวไอมชาเทียกลัวก่อนข้างไอมชากระมัดไอลำก็มีว่ามองแค่มุ่งกลัวลูกกลัวชาไม่กินไม่ไข่ลำกลายใช้ว่าไอมซาลามเร่ มซาลามอินไดโกกุทองทอนกระทมกลัวไอจะพอทงจุคมซุบไอลำแพะนันไอลำพิชอนไอเรียกุทองทอนละโมกาพงคูก่อนข้างไออาคังอายุคำชาไอละดันนันนีตามศกครับวันนะพงคูก่อนข้างไออาคังขั้นกลัวสุดครับว่าใครมุ่งถึงโกคำกลัวไออาคังสกรึงครับว่ากลัวละจังไออาคังละรำตัดไรสลวันไอคูใครมุ่งถึงโกกลัวไอลำแพะบอสได
2: มูบังพงเทียป้อมพอมลำแพะมาแครชได้พงชิงราทำจังลำก็เลยได้ป้องกุมพอนไอประเดียบแค่มูกลอครังเย็นก็พอขัดวานารีเองาไอยินนันเซนส์บอยสมลาครุงสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไอยินนันเซนส์บอยสมลาครุงสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไอ
3: Shiga kamdat nga ai kop nuwa punao ni kamja nga mat ni. Mukhon mungu ishpoy atyan baidu ra ai. Ndai lang na mukhon mungu ishpoy atyan ta antie yunan mungto na. Ndo amyu sha ngkau a yu ngui nse ni pe shpoy tan na ka ai. Antie jungpo amyu sha ni go yunan mungto ta sha nga ai. Ndo amyu sha go na bo myu mi ra nga ka ai. Ya. Mungto ting na masha japan go sien mi mun mga dram renga ga ai. Antie jungpo shani lo mlong go sakung sam amyu jungpo amyu mtu upkang mungto ta shinu nga ga ai. Bae ngkau mi go nu jang di su amyu mtu upkang mungto na lu shui gen wang, lin chang miu na gen ma gen wang, pua miu na mung dian gen wang, si shuang pan na sam amyu mtu upkang mungto na mung hai gen wang ri ai shira ta shinu nga ga ai. Ya, shong nan e, piola ai, jung po bu ga ngu aim kwan pe, jom dat la ga ai.

안 티에 증포 암유사니고 봄 아그샤 잔 아그슈리 문나 밀랑아가이 안 티에고 므그로그랑에 므레롱에 암유리타응가 무노므낭니페 쪼라 콩가 쨍아가이 므죄싱라곤나 톳유와엘브란타에 푸노르킹크루쿠 그란맛와세므죠 쿰줍에 알락미제에 공판파지 빈프루라이 งาปราคุณลัมผาจีปู่พุ้นปลองมลุมชามกัมมชัมชุงงิสปิโอเรไอลัมชุกูทากะกะอัมยูเทมบุงงากะไอนเดอันเทจุงโพมิวชานีอะอัมยูมุคคอนทาอันเทจุงโพนีมุจวยสิงราปุมก้นนางาปราคัดบะไอลัมซุนชิดันตันดุงงาไอจอมตัดลากะ

你说没来人不呢？不灭不灭刷刚刷，是灭是灭刷刚刷，刚吃刚吃白马脑，那啥那啥白马脑，公婆婆姐刷刚刷，替婆婆啦刷刚刷。

但上顶挖土等门等生意对单门问云南省黑门顿有庄干上顶帕萨班特能怎认南向南里约松马的约谈云南省只要病牙来者来中天平洋好业庄干上顶母中怀背莫亚能包山生意立运庄干撇配含拉北独地来中第一十档合联稳定比你呢包米普棍好合联人龙怀下十门棍博等等腾人接当了他拍跌你帮多了红火花腾少三门吨白拍猛当拍跌包米感能是沙溪诺扎好腾拍跌中国过来一有少有拍跌中国双怀十七大大理呢灭广腾下十七拍跌不得怪方好内好三枚嫌提การก็หอมสอนว่าจากในหูและดึงถึงเลนเชียดจองการกลุ่มเฮ็ดสั่งตั้งเส้นหีมันเว้นมีลาเบียบการต่องดัวกัดดีหีลายเปลี่ยนดียกถันขั้นกาจกจ่ายหียกสูงหมาพองห้องสั่งยกถันหีตุนอยู่ตามมันเว้นเรื่องการสั่งเตียงวาทูตั้งมนหีมันเว้นการเวียเครื่องจักรอันมีโฮมเปิ้งขึ้นเนื้อตั้งเส้นหีอีกเทียมแต่เตียมปีกายเวลายำในกันหีผ่อนเตียมหอยปืนไรส่วนใบสีพักกดถึงตาสลายนี้หอดถึงปั่นเปียดหอย37กดเดียนไปเตรียมปีกายเวลายำนักกันนี้อีกเทียมหอยปุ่นใดปุ่นไปซ้ำจองการตุกตึ้นห้องโขคัดเตียนไว้ดังสนีเตรียมปีกายเวลายำนักกันผ่อนเตรียมหอยปุ่นใดเก่าปุ่นไปหกตามกันซองเดินมาหีผ่อนเตรียมไปเขาซองซ้ำปีนี้มาเส้นเหล่ากระดำใช้ความสิจินพินจงสุชีติดตัวเทียมเพียงแห่งเดเปลี่ยนไกลการเกิดปองภาษาเดียใจความสิจินพินจุงสุจีสาจะคำตวงบันเมืองยินนานปากก้ามขอดักนันเด็กเดียบเวียดจอดดังหมันความเกิดภาษาจงขวาจุ่มฝ่ายพร้อมกันเอาจองกันสั่งเตียงภาษาปันธนังจำเล่นตวงปินการกำจอยตินักฝ่ายไปสั่งเตียงภาษาปันธนังจำเล่นเปิ้งอย่างดำเสียงนันคัดเคียงเพียงหนึ่งการกึดปองแต่การสั่งเตียงตนอยู่การกึดปองการสั่งเตียงนี้ยกซุ้งนำเข็มนำลีและยกฐานต่างมีนำจ้างบัตรเมืองยินนานอันตองไหลหำเฮียนและเมียกว่างนั่นออกมานางล้วนตังสนีปลายสั่งเตียงตีเปิ้งอย่างตำเซียงเสียนสือชีหาสิบตีเปิ้งอย่างตำเซียงในเซียงเจินีหอดถึงสีหอยเปียสิบสองตีเปิ้งอย่างตำเซียงฝ่ายไปเสือชีชนนี่หอดถึงหกปั้นสี่สิบตีเฮงยาวมาเส้นไว้เส้นเจินฟูนี่ยำไรก่อตองนักการปุ่งหนึ่งการยกยาการเกี่ยนขันเอาจิตใส่ใจเสียผูกกุ้นทำการฝ่ายไปโมยานันดงไล่หางคาดปิงยาออกมาไล่เจอไล่จองมาหักซาอำนาตาลีหมูโมยาต่างมีลักษณะจารีนันมากำจอยผูกกุ้นจานอการใหม่ในเหตุการณ์ดีนันหอดถึงปีสองพันไปสหตัวหางปีดังเสนีปองมีโมยาอันจดไม้เข่ากันฝ่ายไปจูดีนันต่างปีสองพันไปสาวตัวมีสิบสองเหมือนกุ้นไปอีกแถมถึงประเดียวหอดถึงสิบหกเหมือนกุ้นไปเดี๋ยวเขาฮอดยำฟุ้นมาป้อสันเสือนี่ฟุ้นหาลงตะโกปัวเกิดไล่มาการเคียดจ้าเพียไพ่ขำลับก่อไล่มาฟุ้นหาลงตะเก่าดูนี่ป้าหือจวงการเพียไพ่ขำลับปัวมี14จวงการเคียดจ้ามี12จวงป้อสันเสือนี่ขมผันกำลังเขาเคียดการเจ็ดตวงได้ตื้นบอกผันเคียดการปัวกวนยกเจ้าเวลานี่ลิกวินจวงการเพียไพ่ขำลับปัวเกิดไปเทียมป้ามีผูกกุ้นเจ็บสังได้ตายเสียเดี๋ยวเขาปีนี้มาตั้งจุดสื่อจุดดีจุดฐานในโครงการลินช่างสื่อนี้ดังมันเตียงการเตี่ยในบ้านเมืองหันปงเนื่องฝ่ายไปบ้านเมืองขอบต่างเตี่ยคำคัดเทียงเอาการสั่งเตียงตั้งปิ้นตินักซาซุ่มกว่านำตั้งเหยียนการปูนหีเฮ็ดดีหัวกันฝ่ายไปลาจาการหีเปื้อภัยมาต่างมันลาจาการเฮ็ดได้ตกตีปิ้นดีหีเหมือนเสื้อไหวเปื้อเบาสร้างมาต่างมันใช้ความราชการให้ได้ตกตีปินดีตุนอยู่จองการทำเห็นสังสวนหีเป็นปินการตาลีมาปงหนึ่งเวลากันนาตีหาปีปกที่สิบหาตังสือตุนอยู่การสั่งเตียงบันเมืองขอบต่างเตียคำไดหมันกุ้งบ่ให้เมียนาได้หังมีปินดีนั่นให้ได้ตกตีปินดีพอถึงปี2000ปลาย26ตัวดันเปลี่ยนดอกออกสิบกคำปีนี้ตีสบตั้งขอบเลี้ยนวันเตียงนี้บ่มีผู้กุ้นเข้าออกไปมานั่นพอถึงหอยหา13เหมือนกุ้นปอกไปแต่เตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี้อีกแถมหอยปืนได้หอย11ปืนไปเก่า2บ่มีลวดเข้าออกขอบเลี้ยนนี้พอถึงเศร้าเหมือนกันปอกไปแต่เตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี้อีกแถมหอยปืนได้66ปืนไปสีหาผูกกุดในข้องขัวเขาออกไปมาหนีพากดถึงการกัวโกอีกเทียมสองจองเวลาเมื่อสัจธรรมต้อง

0: 他เวลาไปสัจธรรมตวงที่พากดถึงผ่อนเตรียมสองจองเลินเปียดกอสาวคำจงกงจงยัง国务院中央军委设卡ฝ่าห้องเสียสร้างเอ๋อจีหังเทียนกงซินเจียงจางหือจางหลูพกจ้ำจะเสียงเฮิงวูเฟยจางหงจางปินผู่ฮัททันฝ่ายไปหังเทียนเย็นนันออกมายังฝ่าสานจีหังเทียนกงซินเจียงจางหือผู่กุ่นสองผู่ปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเชียดตั้งลัทธาตั้งพระเตียดนีบองตลาของโขหอดถึงเศร้าซ้ำกดตุนไปเตี่ยเตรียมปีกายเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอดปืนในส่วนปลายเชียดเย่บันไดนี่เอาของโขใส่เขาลาทาไปหอดถึงสิบเปียดเหมือนเจ็ดปันดิ่มเตี่ยเตรียมปีกายเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอดปืนในสองปืนปลายเอ็ดกูจะยิ้มเป็นก้อนในจิ๋วเล่นเปียดดอกสาวคำพักดาปุ้งเก่าว่าจังเตี๋ยปีซบปันไปสาวกตัวเล่นเปียดดอกสาวคำไปพระเตี๋ยเจือจีสุสุท่านพระเตี๋ยเย็นนันมีพยาซาดอนบ่มีการนั่งซาซาฮีเข้าถึงพระเตี๋ยชุ่งกัวกัวไหลนี่อยู่พระเตี๋ยเท่าสองหอยสิบจิบตาหนาดีเตี๋ยอยู่ไข่นันสามสิบบันกัวไหลเหตุนี้กองป้องจับเมียนอยู่พระเตี๋ยเท่าสองหอยสิบจิบตาหนาดีกัวไหลนี่เทียมไม้มาหอดถึงหาสิบเจ็ดพระเตี๋ยจับเมียนกวงป้องอยู่ไข่นานสามสิบวันกว่าไหลนี่แถมไล่มาหอดถึงหกสิบเอ็ดพระเตียดจวนเปอร์ซิงโจ้ขอได้ตัวพระเตียดยีรักนี่เด็ดเศร้าเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเตียดอ้ำลีกาวันชิบเก่าคำนี้พักกระตาปุ้งเก่าที่ตัวพระเตียดยีร่างกระดามจวงการขังตาวาทุอันดูซุ่มนักแข่งนั่นออกมาวันเศร้าคำอาลาเกิดฉี่ผู้เป็นหวายจังพระเตียดยีร่างอยู่ในฟังโดออกปากพระเตียนอเมริกาติดตัวพระเตียยีร่างเขาเหยียดกันที่ฮีฝ่ายไปสั่งเตียงวาทุนี่ป่อมีตาที่ตัวสองพระเตียดอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเปียดดอกออกเสาคำกูฟังปู่พระเตียดโอโรสพระกตาป้องเก่าว่าจังทหารพระเตียดโอโรสนี่อยู่ฝ่ายไปต่างบกต่างนำต่างอากาศใจยงเครื่องอาวุธาเขี่ยมถีเดียจุนบินป่อมีกุนพัดนันที่ตัวฮงซีเนียฝ่ายไปเฮียสังเครื่องอาวุธาฮงกังใจตีตัวละครโขเลยหุ่นต่างเขาออกไปมาเดติหังคงโขดงไรพระเตียดอูครันเขาเหตุการณ์ร้อนกลุ่มนักแห้งอันสกัมเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงปองนี้เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงที่ไหนนำปลาไพ่เมืองสุภาษาต่างปิ้นความบานเกิดเมืองปิ้นความภาษาความวัฒนธรรมความนิทานไปซ้ำเมียนนั่นสีจิงพิงจงสุจีปีสองพันแปดสาวโตเดิ้งเก่าโล16คำถึง18คำเมื่ออยู่คุณนานสัจจะคำตองนั้นเผยออกกำปักขนนักเจียออกที่ได้เฮ็ดดีการสั่งซ้อนและผีซ้อนภาษาปันทนังจำเลื่อนกันภาษาปันทนังจำเลื่อนที่ได้นำปลาไพ่เมืองชุบภาษาต่างปิ้นความหูฮอดความฮั้นบันเกิดเมืองปิ้นความฮั้นภาษาความฮั้นวัฒนธรรมความฮั้นหิตานอันซับเนียนนันมันกุ้งและปุ่งเนืองเส้นตาภาษาเสวยสุหีอันเลียนเป่งปันถนังกันกำซอยกันเตียงใส่อยู่กินหนังกันนั่น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซอก
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงขับเสียงโสบอกนี่ผัวขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฝั่งนั้นเพียวหือดังไล่ฝั่งประเดี๋ยวนี้ไปฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

侬骚问啦，什么老暗那黄多呢？来不塞侬囊，过把耳朵在鼻，都论有问啦。

我是多卡有黑第一个车开他的后的我是亚国卡第一个就给实际皮肤多卡定的多有黑

0: 一直听嘛瓜暖带福马罗，得和木瓜李素是，岂不瓜几三嘛得瓜其他哪个娃？阿们听到他在录子嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 真破嘎天五千尺贵。
3: 当代十三班呐。
5: 李苏木在乎。
6: 广播涵盖的红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
7: 风开心爬山云南，为了比亚摩干带皮心放好感动内容发电为了高山美。
8: 风开心爬山云南，为了比亚摩干带皮心放好感动内容发电为了高山美。
9: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปองนี้ที่เพียงนี้มีดันหนึ่งถึงดันเจ็ดการสั่งเตียงวัตถุต่างมนต์ต่างเสน่ห์ด้วยตามเหมือนเบิ้นยินดันเส้นคักมันตุนอยู่จองการสั่งเตียงภาษาปันธนังจำเล่นนำขยำนำนี้ยกทรงมาได้ยกฐานยินดันเส้นเจ้าปิญญาไล่เจอไล่จองแถมเพียงอย่างเขาเฮียดจองการสั่งเตียงหมูจุ่มฝ่ายใบโมยานันเป้าสันสินฮีเด็กวินจองการเพียไผ่ขำลาไหลตกดีไล่จองดีสบตั้งขอบเลี้ยนวันเตียงปีนี้นี่ป้อมีผู้กุ้นเขาขอบเลี้ยนนั่นลงหอยหาสิบเหมือนต้นปวกดันหนึ่งถึงเลนเจ็ดต่างละถาพระเตียดนี่ปองตัวละของโขหอดถึงเศร้าซ้ำเหมือนต้นไปไพ่เมืองต่างพระเตียดป้อมีกันนั่งซึซาขี้โนจัดเขาถึงพระเตียดจงโกกดไหลอยู่เศร้าอยู่พระเตียดจงโกสองหอยสี่สิบตาหนาดีนี่เมียกว่างถึงหาสิบเจ็ดพระเตียดประเดี๋ยวไปฟังเข้าในเขาสั้นไหมยำทีการก็หอมสอนว่าจางไหลหูและดึงถึงเลนเจียดจองการกลุ่มเฮ็ดสั่งตั้งเส้นหีเหมือนเว้นมีลาเบียบการต่องดัวกัดดีหีหลายเปลี่ยนดียกถันขั้นกาจกจ่ายหียกสูงมาพองห้องสั่งยกถันหีตุนอยู่ตามเหมือนเว้นเรื่องการสั่งเตียงวาทูตั้งมนหีเหมือนเว้นการเวียเครื่องจักรอันมีคมเปิ้งขึ้นเนื้อตั้งเส้นหีอีกเทียมแต่เตียมปีกายเวลายำในกันหีผ่อนเตียมหอยปุ่นไรส่วนใบสีพักกดถึงตาสดายนี่หอดถึงปั่นเปียดหอย37กดเดียนไปเตียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรปูนไปซ้ำจองการตุกตึ้นห้องโขคัดเตียนไว้ดังสนีเตียมปีกายเวลายำนกันผ่อนเตียมหอยปุ่นไรเก่าปูนไปหกตามกันซองเดินป่านนี่ผ่อนเตียมไปเขาซองซ้ำปีนี่มาเส้นเหล่ากระดำใช้ความสิจินพินจงสุชีติดตัวเทียมเพียงแห่งเดเปลี่ยนไกลการเกิดปองภาษาเดียใจความสิจินพินจุงสุจีสาจะคำตวงบันเมืองยินนานปากก้ามขนดักนันเด็กเดียบเวียดจอดดังหมันความเกิดภาษาจงขวาจุ่มฝ่ายพร้อมกันเอาจองกันสั่งเตียงภาษาปันนังจำเล่นตวงปินการกำจอยตินักฝ่ายไปสั่งเตียงภาษาปันนังจำเล่นเปิ้งอย่างดำแซงนันคัดเคียงเพียงหนึ่งการเกิดปองเดียการสั่งเตียงตุนอยู่การเกิดปองการสั่งเตียงนี้ยกซุ้งนำเขียมนำลีและยกฐานต่างมีนำจ้างบัตรเมืองยินนานอันตวงไหลหำเฮียนและเมียกว่างนันออกมานางดวนดังสัตย์เนียปลายสั่งเตียงตีเปิ้งอย่างตำแซงเสียนสือชี้หาสิบตีเปิ้งอย่างตำแซงในแซงเจินนี่หอดถึง